พอหลักน้องสงบดักกันในจงไรน้องเป็นแค่กันเลยกับปอนเงินเป็นคนน้อยกันในกับโปรแกรม music for the soul ซัชพังปอนเงินตั้งน้อยกันในกับโปรแกรม music on the go กันในกับอากาศวานี FM จอมพีเอาชีสปอลไลปอนเฮนเดอร์เมกะเฮิร์ตซ์

0: ข้าชิสปะไลปุ่นเรียวเมกะเฮิร์ตซ์อากาศวานี FM จอมพีปลอบพิดันบัดง่าย RG เอร์กะฮากับโปรแกรม FM Request ได้ปลอบพิดันซะอีเวย์ปลอบฮากะไลน์ฮัลโหล
1: ฮัลโหล
0: Good afternoon Nathan
1: Good afternoon อาเจียนค่ะ
0: กำลังพี่ลอง

0: และระเบิดดับขาดพระสนามกระตาฮาลินิชวากับชีตระกุริสาวอาราจาราฟนริวกระเดยกระปอร์มันกำยากระปอร
1: ์ฮาวิดกระเดยกับอิเล็กชันคอมมิชชันกับอินเดียกันเปลี่ยนยากับเป็นตาบลาจงกับสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกับบูทเลเวลออฟิเซอร์กันวันจงอ๋ออีกยิ่งจงพีนัดดูกับไลฟ์ฮาวตระกุจเลียวฮัดดูกับขันได้ตระกุนายตงอาราจาราฟนริวเป็นเครียดอีกกอดกิสลาบดันกำ
0: บอดักให้กับอัลมานักกับดราฟต์อิเล็กทรอนิกส์กันมีหากสันติเรื่องนายลาร์อาราจาร์อัพนริวและรับผิดดอนกำบันเป็นแบบยากจริงบักลานี่จริงอุจจอร์เอเอพี่โยเอกปอร์นาโดกับสันติเรื่องนายลาร์ฮาโดกับซาวต์เรื่องนายลอร์อาราจาร์อัพนริวบันเล่เอกตา
1: เป็นที่กันนับกับกระเทงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮัชวาบันเป็นมีอยากกับฟิแนลอิเล็กทรอนิกส์หากหิ้วตระกูลริซาวพี่เป็นรุ่งกระเทงหากเซียนกับเป็นนิงกงกษุกพี่ดอนกำตั้งกับจริงเป็นชิชาอยากกับจักษะกับการ์ตาปัดกับดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องการมีก็หกสัญชาติไปบ้างโอนหุ่นนับบอร์ยารับกินน้องทับบอร์อีเวกนายสันนอตบัมดันคำเสียวดาวน์โหลดยากับ Voter Helpline App และนี่เล็กหากับ voters.eci.gov.in
1: พี่ลารูบันเป็ดนักซีอีโอเมกลายา .nic.in ลองอีน้องทับบอร์นำมาร์กสุรจงพีกับกองสัน
2: ลาวลัมชพีดาวชีฟอิเล็กทรอนิกส์ออฟฟิเซอร์เมกลายา